สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านภาษาแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นครับคุณชัยรัตน์บอกว่าเนื้อหาที่เรียนกันนั้นแม้แต่คุณชัยรัตน์ที่เป็นคนไทยยังไม่เคยเรียนลงลึกขนาดนี้มาก่อนนอกจากนั้นก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่นถึงเหตุผลที่มาเรียนภาษาไทยความยากง่ายในการเรียนซึ่งพวกเขาสามารถตอบคำถามเป็นภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วอีกสักครู่ไปติดตามกันครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะไปสังเกตการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาโทมีทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรแล้วก็นักศึกษาญี่ปุ่นพูดภาษาไทยกันเก่งขนาดไหนไปดูกันครับ
2: ถ้าวิเคราะห์การและการลักษณะภาษาญี่ปุ่นเราต้องจำแนกคำกริยาค่ะเพราะการและการลักษณะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะกริยาค
3: ่ะส่วนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่เหมือนกับภาษาไทยนะครับมีการลักษณะที่มาจากคำนามเช่นโทโกโรดะหรือไซจูดะนะครับโทโกโรก็คือคำนามใช่ไหมครับหรือสถานที่นะครับ
4: ล
3: ู
4: กได้ไปหาไหมว่าลักษณะของภาษาทั่วโลกเนี่ย
1: ในวันนี้เราได้มาสังเกตการเรียนการสอนในวิชาการวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์สุนิสาวิทยาปัญญานนท์ในวันนี้นักศึกษาได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์จากบทความเชิงวิชาการโดยครั้งนี้เป็นเรื่องของการลักษณะแต่คำว่าการลักษณะสำหรับผมที่ไม่ได้เรียนมาทางภาษาศาสตร์ก็เริ่มงงแล้วนะครับว่าหมายความว่าอะไรลองไปค้นดูก็ได้คำตอบว่าหมายถึงลักษณะของการเกิดขึ้นหรือลักษณะของเหตุการณ์การปรากฏหรือการดำเนินไปของปรากฏการณ์ของการกระทำหรือสภาพของกิริยาฟังดูแล้วก็ยังยากอยู่ดีนะครับผมได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่น2คนคือคุณโชจิยูกิที่มีชื่อภาษาไทยว่ารุ่งโรจน์และคุณคามิโอมาจิโกะที่มีชื่อภาษาไทยว่าตามฝันไปพูดคุยกันว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนภาษาไทยในเชิงลึกแบบนี้ครับ
5: ถามหน่อยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนภาษาไทย
3: สมัยมัธยมนะครับผมเป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วก็เลย อยากมามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศแล้ว เมื่อสอบนะครับก็จะต้องเลือกภาษาที่จะเอกนะครับแล้วผมอยากอุตสาห์เข้ามามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยากเรียนภาษาที่แบบไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเมื่อได้ยินภาษาไทยเป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าสวยมากก็เลยตัดสินใจเรียนภาษาไทยครับ
1: ตอนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าครับ
3: ครับได้ยินว่าคนไทยใจดีมากอาหารไทยอร่อยมากอย่างนี้ครับ
1: แล้วน้องตามฝันแล้วครับ
2: ค่ะหนูก็เคยเห็นภาษาไทยที่ร้านอาหารไทยค่ะแล้วก็เห็นตัวอักษรภาษาไทยแต่อ่านไม่ออกค่ะก็เลยสนใจว่าภาษาไทยแล้วก็อยากอ่านดูค่ะ
1: ตอนที่เห็นตัวอักษรภาษาไทยรู้สึกยังไงครับตอนที่เห็น
2: ก็รู้สึกว่าอันนี้จริงๆอักษรคือไม่แน่ใจว่าคืออ่านยังไงหรือว่ามีใครอ่านได้ดอกแบบนี้นะ
1: รู้รอดแล้วครับตอนเห็นตัวอักษรไทยเป็นไงบ้าง
3: น่ารักมากเลยครับ
1: ตรงไหนน่ารัก
3: มีกลมๆแบบอะไรอย่างนี้น่ารักมากไม่เหมือนคันจินะครับเลยน่ารัก
1: แล้วพอเราได้มาเรียนภาษาไทยแล้วตอนนี้คืออยู่ปี4ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: อะไรที่คิดว่าภาษาไทยคือมีคนบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะยากลุงโรจน์เห็นด้วยไหมกับคำพูด
3: เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะออกเสียงนะครับมีวรรณยุกต์นะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นไม่มีก็เลยออกเสียงยังยากอยู่ครับ
1: แต่ที่ลุงโลดพูดอยู่นี่แบบว่าพูดชัดมากฝึกยังไงครับ
3: ฝึกมากๆแค่นี้ครับไม่มีอะไรวิธีพิเศษเลย
1: แล้วฝึกกับใครหรือว่ายังไงครับมีวิธีฝึกของตัวเองยังไง
3: คนเดียวครับ
1: คนเดียว
3: ครับดู YouTube อยู่โทรทัศน์อะไรอย่างนี้ของไทยแล้วพูดตามครับ
1: ตามฝันแล้วครับ
2: แล้วก็คิดว่าออกเสียงยากแล้วก็ฟังก็ยากค่ะเพราะว่าคนไทยพูดเร็วกว่าอะไรนะคือซีดีหรือว่าคือภาษาไทยที่เคยเรียนก็คือออกเสียงชัดแล้วก็พูดช้าๆแต่คนไทยจริงๆพูดเร็วมาก
1: ทั้งสองคนนี้ได้เคยไปเมืองไทยไหมครับ
3: ครับเคยครับ
1: ลงรถไปยังไงครับไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรครับ
3: ไปเที่ยวแล้วก็ไป

0: ไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อนานไหมครับไปเรียนนานไหมเอ่ย
0: ประมาณ1ปีครับ
1: 1ปีเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์การเรียนที
0: ่ก็สนุกมากนะครับแต่ยากด้วยนะคร
1: ับภาษาไทยที่เวลาที่เราเรียนในห้องเรียนที่นี่แล้วพอไปเจอกับภาษาไทยที่คนไทยเนี่ยก็พูดกันจริงๆเพื่อนๆพูดกันที่จุฬานี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่เหมือนเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเลย
1: มีคำไหนไหมที่เราชอบภาษาวัยรุ่น
0: จำไม่ได้
1: แล้วตามฝันแล้วครับได้เคยไปไหมเมืองไทยครับ
2: เคยไปค่ะได้ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ฟังคนไทยพูดภาษาไทยแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่หนูชอบคำว่าฟินฟินค่ะ
1: ฟินฟิน
2: ฟินฟินค่ะชอบบอกฟินฟิน
1: ไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือเชียงใหม่ก็จะมีภาษาท้องถิ่นด้วยเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้ฟังภาษาท้องถิ่นของเชียงใหม
2: ่ค่ะเคยฟังแต่ไม่เข้าใจไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษากลางและภาษาไทยที่เราเคยเรียนค่ะ
1: แล้วเพื่อนๆสอนใช่ไหมสอนภาษาก็อู้กำเมือง
2: ค่ะเพื่อนสอนอะไรนะคือลำคำว่าลำค
1: ่
2: ะค
1: ื
2: ออร่อย
1: ใ
2: ช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะแต่ตอนที่เพื่อนพูดภาษากำเมืองนะคะก็เพื่อนก็พูดแต่กำเมืองไม่คือผสมกับภาษากลางค่ะก็เลยไม่เข้าใจเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่ก็ได้มีประสบการณ์ได้ฟังที่เชียงใหม่ลุงโรจน์ล่ะครับได้มีประสบการณ์ในการฟังภาษาถิ่นของเมืองไทยบ้างไหมครับ
0: ครับเมื่อไปเที่ยวที่อีสานนะครับเจ้าของร้านพูดอีสานเลยก็เลยไม่เข้าใจครับ
1: ได้ไปอีสานได้ฟังภาษาอีสาน
0: ใช่ครับ
1: นะครับนี่พอเรียนปี4แล้วเนี่ยเรียนภาษาไทยแล้วคิดว่าจะนำภาษาไทยเนี่ยไปใช้มีแผนในชีวิตอย่างไรต่อไปครับในอนาคต
0: ผมอยากจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทครับแล้วอยากวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยครับเชิญสถาภาษาศาสตร
1: ์ก็คือวางแผนว่าต่อไปอยากจะเป็นอาจารย
0: ์ครับ
1: อ๋อหรอครับตามฝันแล้วครับ
2: หนูก็อยากศึกษาระดับปริญญาโทด้วยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าในอนาคตก็อยากใช้ภาษาไทยค่ะ
1: เราได้สัมผัสภาษาอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะได้เคยกินอาหารไทยในญี่ปุ่นทีนี้พอได้ไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆในเมืองไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
0: อะไรแล้วครับผู้เรียนคนอื่น
1: ไหมครับคือตอนที่ไปอยู่ที่เมืองไทยเนาะไปเรียนที่เมืองไทยมา1ปีเนี่ยเรามีความรู้สึกกับการชีวิตของคนไทยที่ไปสัมผัสจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็สนุกมากเลยนะครับคนไทยเป็นคนใจดีแล้วถ้าชาวต่างชาติแบบผมพูดภาษาไทยคนไทยก็ชมว่าเก่งมากเลยแล้วมีเคยมีประสบการณ์ว่าเจ้าของร้านให้อาหารฟรีๆครับ
1: พอรู้ว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็
0: พูดภาษาไทยแล้วคนนั้นใจดีใจแล้วก็คือให้อาหารฟรีๆครับ
1: แล้วไปอยู่ปีหนึ่งนี้กับเพื่อนๆนี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคนไทยอะไรนะครับเพื่อนๆของคนไทยที่ตอนที่ไปเรียนที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต่างกับคนญี่ปุ่นไหมอะไรไหมในชีวิตในมหาวิทยาลัย
0: ก็เหมือนกันแต่ว่ามีจุดแตกต่างกันด้วยนะครับคนไทยมีน้ำใจมากกว่าคนญี่ปุ่นนะครับเขาเลยถ้ามีอะไรที่หลังบ่าก็ช่วยมาตลอดนะครับ
1: ตามฝันแล้วครับไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ชีวิตในเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนที่ไปเรียน
2: สนุกมากค่ะคิดว่าคนไทยดูแลเพื่อนมากกว่าคนญี่ปุ่นก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เพื่อนอะไรนะรู้สึกว่าเพื่อนต้านก็ช่วยหนูแล้วก็หนูก็อยากช่วยถ้ามีอะไรก็อยากช่วยเพื่อนด้วยแบบนี
1: ้เด็กไทยขยันไหมเท่ากับคนญี่ปุ่นไหม าวิทยาลัย
2: ก็ขยันแต่ไม่เหมือนนักศึกษาคนญี่ปุ่นค่ะก็จริงๆมีนักศึกษาคนไทยที่เล่นเกมในห้องเรียนด้วยนะคะแต่จริงๆขยันค่ะถ้าอะไรนะคือมีช่วงที่ช่วงสอบหรืออาทิตย์ที่มีสอบก็ทุกนักศึกษาคนไทยทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแบบอะไรนะคืออย่างจริงใจแล้วก็คิดมาขยัน
1: ที่จุฬาเป็นไงบ้างครับพงศ์โรจ
0: น์ก็แล้วแต่คนนะมีคนขยันมากๆแต่ว่ามีคนขี้เกียจมากๆด้วยครับมาช้ามาสายตลอดก็มีแต่ว่ามีคนที่ขยันแบบเรียนตลอดเลยก็มีครับ
1: นะคือทั้งรุ่งโรจน์ทั้งตามฝันเนี่ยก็คือเรียนภาษาไทยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มรู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมไหมในความรู้สึกของเรา
0: น่าจะมีซีรีส์ไทยแล้วก็อาหารไทยก็นิยมกันขึ้นนะครับก็เลยมีคนนิบแล้วก็มีคนที่ไปเที่ยวที่ไทยก็มีเยอะขึ้นก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมากขึ้นครับ
1: ตามฝันแล้วครับพี่ว่าไงครับ
2: หนูก็คิดว่าช่วงนี้คนญี่ปุ่นสนใจไทยหรือว่าชอบไปเที่ยวไทยค่ะภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าไทยนุมะนะคะก็หมายถึงแสดงว่าคนญี่ปุ่นสนใจในละครในซีรีส์ไทยมากค่ะ
1: แล้วตอนที่ไปอยู่เนี่ยเพื่อนดูเหมือนว่าคนไทยนี่ก็มาเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะแล้วเขาเพื่อนๆ เขาสนใจอะไรในญี่ปุ่นเขาคุยกับลุงรู้ว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ก็คือหิมะแล้วก็ดอกซากุระนะคร
1: ับนั่นก็สิ่งที่เขาสนใจ
0: ครับ
1: ตามฝันแล้วครับเพื่อนๆว่าไงบ้าง
2: ก็หนูก็ตกใจว่าคนไทยรู้จักฮอกไกโดมากมากค่ะเพราะว่าเหมือนกับลุงรอบอกแล้วนะคะก็คนไทยอยากดูหิมะหรือว่าคนไทยรู้จักฮอกไกโดเป็นอะไรนะคือที่เมืองไทยมีรสนมฮอกไกโดใช่ไหมคะก็เลยทุกคนรู้จักโตเกียวแล้วก็ฮอกไกโด
1: นั่นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประหลาดใจมารู้จักฮอกไกโดเยอะนะครับโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
4: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าโยโรโคบิโนทาเนะหรือเมล็ดพันธุ์แห่งความยินดีผลงานของยูกิศิลปินเดี่ยวโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านำเมล็ดพันธุ์แห่งความยินดีที่เราเผลอมองข้ามมาฟูมฟักไว้ในผืนดินอันอบอุ่นกันเราถูกกระแสพัดพาไปเราหมดเรี่ยวแรงลงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังพาเราเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: そう、ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโคยาริทากาชิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย2 ลูกเมื่อเช้าวันจันทร์ที่12 ตุลาคมนายโคยาริกล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ตอนในของประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกและเชื่อว่าขีปนาวุธเหล่านั้นตกลงในหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและทะเลญี่ปุ่นเขากล่าวว่าขีปนาวุธลูกแรกที่ยิงเมื่อเวลาประมาณ 9:19 ขึ้นไปถึงระดับความสูงสุดประมาณ20 กิโลเมตรและเคลื่อนที่ไปได้ไกลประมาณ220 กิโลเมตรนายโคยาริกล่าวว่าเชื่อว่าขีปนาวุธลูกที่2ขึ้นไปถึงระดับความสูงสุดประมาณ70 กิโลเมตรและเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า910 กิโลเมตรหลังจากยิงขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:36เขาชี้แจงว่าญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อเกาหลีเหนือพร้อมประณามการกระทำล่าสุดผ่านสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งประเทศจีนน้องชายของโยโกตะเมงุมิผู้ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเมื่อเกือบ50 ปีก่อนขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้เรียกร้องการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อช่วยพาเธอกลับสู่มาตุภูมิโดยเร็วที่สุดวันที่15 ตุลาคมเป็นวันครบรอบ24 ปีนับตั้งแต่ชาวญี่ปุ่น5 คนที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้รับการส่งตัวกลับสู่ญี่ปุ่นแต่เมงุมิและผู้ถูกลักพาตัวอีก11 คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล17 คนที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปนายโยโกตะทากุยะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมในเมืองมัตสึโดจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเขาเล่าว่าได้ยินข่าวทางวิทยุเมื่อปี2545ว่าพี่สาวของเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ถูกลักพาตัว5คนที่เดินทางกลับญี่ปุ่นขณะนั้นเขากำลังขับรถไปทำธุระที่ไหนสักแห่งแต่ต้องจอดรถข้างทางเพราะน้ำตาไหลเขากล่าวว่าได้ฟังวิทยุขณะร้องไห้อยู่คนเดียวนายโยโกตะกล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้คนเข้าใจว่าการลักพาตัวเหล่านั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิงเขาเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1 คนและบาดเจ็บ11 คนหลังจากการโจมตีครั้งที่2ในรอบ2 วันณสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีสนามบินเดียวกันเมื่อวันก่อนหน้าซึ่งทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต12 คนและบาดเจ็บกว่า300 คนกลุ่มฮูตีออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่11โดยระบุว่าพวกเขาโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียกลุ่มฮูตีระบุว่าพวกเขายังได้โจมตีสนามบินนานาชาติอีกแห่งในซาอุดีอาระเบียและสถานที่ของบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอีกด้วยพวกเขาเตือนว่าเที่ยวบินไปยังซาอุดีอาระเบียไม่ปลอดภัยยกเว้นเที่ยวบินไปยังสนามบินและน่านฟ้าของนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียและยูเครนตกลงที่จะหยุดการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของอีกฝ่ายนายทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมว่ามีผลบังคับใช้ทันทีมีการหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วห้ามฝ่าฝืนประธานาธิบดีวอลโดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวกับสื่อของสหรัฐว่าเขาเพิ่งทราบข่าวการประกาศนี้ในข้อความวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ที่11นายเซเลนสกีกล่าวว่ายูเครนพร้อมที่จะงดเว้นจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียและเราคาดหวังว่ารัสเซียจะมีความพร้อมเช่นเดียวกันนี้เขากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการหยุดยิงด้านพลังงานจะต้องเกิดขึ้นจริงทั้งนี้รัสเซียยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อการประกาศหยุดยิงด้านพลังงานของนายทรัมป์โดยแนวโน้มยังคงไม่ชัดเจนการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปแม้จะครบ1ปีแล้วหลังการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้เริ่มขึ้นสื่อของปาเลสไตน์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนจากการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลเมื่อเย็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมและมีผู้บาดเจ็บอีก8คนที่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งที่บาดเจ็บจากการยิงของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่11หลังจากการสู้รบนาน2ปีแผนสันติภาพที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ก่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีเป็นระยะโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสกำลังพยายามฟื้นฟูองค์กรของตนโดยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่11ว่ามีผู้เสียชีวิต7คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงอยู่ที่ 1,488 คนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้เสียชีวิตกว่า450คนเป็นผู้หญิงและเด็กเนปาลเผชิญกับอุทกภัยฉับพลันครั้งใหญ่อีกครั้งส่งผลให้มีผู้สูญหาย5คนกองทัพเนปาลกำลังดำเนินการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกองทัพเนปาลระบุว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเขตกอคาทางตอนกลางของประเทศหลังจากดินและทรายจากเหตุดินถล่มได้ปิดกั้นแม่น้ำภาพจากสำนักข่าว AP แสดงให้เห็นน้ำโคลนจากแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากผ่านหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงต้องอพยพไปยังที่สูงกว่าทางการเนปาลเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำอพยพไปยังที่ปลอดภัยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าบ้านเรือนประมาณ40หลังและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดหายไปและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายกองทัพเนปาลระบุว่าจนถึงขณะนี้ทหารได้ช่วยเหลือผู้คนไปแล้วกว่า40คน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเทศกาลขอบคุณหวีที่ใช้จนชำรุดที่ศาลเจ้าในเกียวโตแข่งรักบี้กลางนาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนจังหวัดโทยามะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่บริเวณพื้นที่เขื่อนคูโรเบะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพยามค่ำคืนในเมืองคุราชิกิและเกิดปรากฏการณ์ดวงตามังกรแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านอุโมงค์สามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโคยาริทากาชิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกเมื่อเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนายโคยาริกล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ตอนในของประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกและเชื่อว่าขีปนาวุธเหล่านั้นตกลงในน่านน้ำใกล้ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและทะเลญี่ปุ่นเขากล่าวว่าขีปนาวุธลูกแรกที่ยิงเมื่อเวลาประมาณ 9:19 ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ20กิโลเมตรและเคลื่อนที่ไปได้ไกลประมาณ220กิโลเมตรนายโคยาริกล่าวว่าเชื่อว่าขีปนาวุธลูกที่2ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรและเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า910กิโลเมตรหลังจากยิงขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:36 นาทีเขาชี้แจงว่าญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อเกาหลีเหนือพร้อมประณามการกระทำล่าสุดผ่านสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งประเทศจีนน้องชายของโยโกตะเมงุมิผู้ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเมื่อเกือบ50ปีก่อนขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้เรียกร้องการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อช่วยพาเธอกลับสู่มาตุภูมิโดยเร็วที่สุดวันที่15ตุลาคมเป็นวันครบรอบ24ปีนับตั้งแต่ชาวญี่ปุ่น5คนที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้รับการส่งตัวกลับสู่ญี่ปุ่นแต่เมงุมิและผู้ถูกลักพาตัวอีก11คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล17คนที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปนายโยโกตะทากุยะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเมืองมัตสึโดะจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเขาเล่าว่าได้ยินข่าวทางวิทยุเมื่อปี2545ว่าพี่สาวของเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ถูกลักพาตัว5คนที่เดินทางกลับญี่ปุ่นขณะนั้นเขากำลังขับรถไปทำธุระที่ไหนสักแห่งแต่ต้องจอดรถข้างทางเพราะน้ำตาไหลเขากล่าวว่าได้ฟังวิทยุขณะร้องไห้อยู่คนเดียวนายโยโกตะกล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้คนเข้าใจว่าการลักพาตัวเหล่านั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิงเขาเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ11คนหลังจากการโจมตีครั้งที่2ในรอบ2วันณสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีสนามบินเดียวกันเมื่อวันก่อนหน้าซึ่งทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บกว่า300คนกลุ่มฮูตีออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่11โดยระบุว่าพวกเขาโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียกลุ่มฮูตีระบุว่าพวกเขายังได้โจมตีสนามบินนานาชาติอีกแห่งในซาอุดีอาระเบียและสถานที่ของบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอีกด้วยพวกเขาเตือนว่าเที่ยวบินไปยังซาอุดีอาระเบียไม่ปลอดภัยยกเว้นเที่ยวบินไปยังสนามบินและน่านฟ้าของนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียและยูเครนตกลงที่จะหยุดการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของอีกฝ่ายนายทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมว่ามีผลบังคับใช้ทันทีมีการหยุดยิงด้าน

พลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วห้ามฝ่าฝืนประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวกับสื่อของสหรัฐว่าเขาเพิ่งทราบข่าวการประกาศนี้ในข้อความวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ที่11นายเซเลนสกีกล่าวว่ายูเครนพร้อมที่จะงดเว้นจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียและเราคาดหวังว่ารัสเซียจะมีความพร้อมเช่นเดียวกันนี้เขากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการหยุดยิงด้านพลังงานจะต้องเกิดขึ้นจริงทั้งนี้รัสเซียยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อการประกาศหยุดยิงด้านพลังงานของนายทรัมป์โดยแนวโน้มยังคงไม่ชัดเจนการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปแม้จะครบ1ปีแล้วหลังการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้เริ่มขึ้นสื่อของปาเลสไตน์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนจากการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลเมื่อเย็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมและมีผู้บาดเจ็บอีก8คนที่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งที่บาดเจ็บจากการยิงของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่11หลังจากการสู้รบนาน2ปีแผนสันติภาพที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ก่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีเป็นระยะโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสกำลังพยายามฟื้นฟูองค์กรของตนโดยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่11ว่ามีผู้เสียชีวิต7คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงอยู่ที่ 1,488 คนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้เสียชีวิตกว่า450คนเป็นผู้หญิงและเด็กเนปาลเผชิญกับอุทกภัยฉับพลันครั้งใหญ่อีกครั้งส่งผลให้มีผู้สูญหาย5คนกองทัพเนปาลกำลังดำเนินการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกองทัพเนปาลระบุว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเขตกอคาทางตอนกลางของประเทศหลังจากดินและทรายจากเหตุดินถล่มได้ปิดกั้นแม่น้ำภาพจากสำนักข่าว AP แสดงให้เห็นน้ำโคลนจากแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากผ่านหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงต้องอพยพไปยังที่สูงกว่าทางการเนปาลเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำอพยพไปยังที่ปลอดภัยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าบ้านเรือนประมาณ40หลังและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดหายไปและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายกองทัพเนปาลระบุว่าจนถึงขณะนี้ทหารได้ช่วยเหลือผู้คนไปแล้วกว่า40คน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเทศกาลขอบคุณหวีที่ใช้จนชำรุดที่ศาลเจ้าในเกียวโตแข่งรักบี้กลางนาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนจังหวัดโทยามะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่บริเวณพื้นที่เขื่อนคูโรเบะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพยามค่ำคืนในเมืองคุราชิกิและเกิดปรากฏการณ์ดวงตามังกรแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านอุโมงค์สามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น